0: ไม่ใช่ครับ good night ครับ
1: โอ้ I'm sorry good night what's your name
2: แหนครับ
1: โอ้ I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
1: โอ้ you come back to Thailand what's boo boo this Cambodia is okay
2: ครับ
1: can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตบออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว
4: It is from the time, then I've been from say, my name is Yak.